ตะกดาปลออจัปปันดาวิงกายตลอดปอญาติกดารามรติอปิมังครามกาย

งาะละงาะกลองไงวันดารองันตอไอ้นิมังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินังละวัดอุยอกกากากากาละเกอปุเลนังอวิสัยปะลอกบากลอญาดีตัวไอ้เอาดะหญอกตะละลูดอตนะเยบุงาดดะจมปุรกาลับบะมิญญากระปุกไกตดาตุงังมิญญาปามันดัง

ลุดกาสิยัดกิอาตับดัวบาริไมตรุดลกอกปาสินังบุงอบตอกโงตปอกยาริงอมกายะ

ปันไดงิกะจริยะอายะกะไลทุบาลกะตุดาหะละมะอนะไดปุไลโอนะอันมุอะกุปะนุงะรัมปะอรวงะยะไลนตินวันงะสกุญะกัมรุกสาลิมันยะไลงะมันไดนะมุกะกุปะนุงะโอรัมปะงะยะไลตะกากิเลียตัสยะบสายนะอัลกุนมูตุจูตุงอลุปูวยะอักลายตันดาอลียัดสกุสินังบุงกะรักับดิกดาพุสัตกะกังกะริกายตะลูอังกัดกะรักับสรตาสกิลัดตะกะจำ